ทูกาสิกกี่วันกันต้องหาคะแนนต่อไม้ได้ต้องสับเปลี่ยนตันเติมปังอ่านสี่ห้าสังสองสามเติมจะเจอคะแนนตรงที่เดาเกียร์